ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการสยามเมืองยิ้มขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับในการไลฟ์สดนะครับผ่านทาง Facebook สยามเมืองยิ้มนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20ของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเราก็จะเจอกันทุกๆเสาร์แรกก็เสาร์ที่3ของเดือนนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็รับหน้าที่เป็นดีเจแล้วก็คุณปราโมทนะครับก็จะมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะฮะดีเจบังออนของเราก็ติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาร่วมในรายการไลฟ์สดนี้ได้นะครับผมก็จะดำเนินรายการร่วมกับคุณปราโมทด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทักทายแฟนๆรายการกันก่อนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราก็จะมีรายการค่อนข้างรีแลกซ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะเจอกับข่าวคราวทางเมืองไทยนะก็เป็นข่าวที่มีการสูญเสียนะฮะก็อยู่ในช่วงที่กำลังไว้ทุกข์นะครับสำหรับประชาชนชาวไทยนะฮะก็15วันนะครับในการไว้ทุกข์นะฮะสวัสดีครับคุณครูประโมทครับเป็นยังไงเข้ามาหรือยังเอ่ย ก็สวัสดีแฟนๆรายการทั้งคนที่รับชมใน Facebook นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องๆหลังกำแพงนะครับได้ยินเสียงผมไหมครับคุณประโมทครับcannot hear ประโมท yes cannot มีเสียงคุณประโมทไม่ได้ยินนะครับไม่ทราบว่าฮัลโหลได้ยินไหมครับยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมพูดรอแล้วกันเนาะ excuse me Lord cannot hear ประโมทโอเคเดี๋ยวผมพูดรอแล้วกันเนาะคุณครูประโมทลองดูว่าของคุณไม่มีเสียงนะเดี๋ยวลองดูระบบนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะทักทายแฟนๆรอ ค่อนข้างจะเดี๋ยวให้ลองเข้ามาใหม่อีกรอบแล้วกันเนาะคุณประโมทลองปิดระบบแล้วเข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะครับวันนี้นะฮะเราก็มีข่าวนะจากทางรัฐบาลฮ่องกงเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังมีจดหมายจากน้องที่แจ้งข่าวบอกขอเป็นด่วนนะครับบอกเขียนจดหมายมาในเรื่องของสัปดาห์

0: ก่อนหน้านู้นฮะที่พี่บังออนไลฟ์สดแล้วก็ผมไม่ได้มาร่วมรายการนะครับก็มีเรื่องของน้องคนไทยที่อยู่หลังกำแพงนะครับก็ท้องคือตั้งครรภ์ข้างในฮะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากคุณไมค์นะครับประสานมายังรายการสยามบางยิ้มของเรานะครับแล้วก็ได้รับจดหมายฮะแต่ว่าอาจจะล่าช้านะเพราะว่าในการที่น้องๆจะเขียนจดหมายเข้ามานี่กว่าจะถึงรายการสยามเมืองยิ้มก็อย่างน้อยก็ต้องมี2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะล่าช้านะฮะแล้วก็เหตุการณ์ก็อาจจะผ่านไปนะเพราะว่าจากที่น้องเขียนจดหมายมานี่ผมก็ไปไล่ดูจดหมายย้อนหลังหลายๆฉบับนะครับก็ในเดือนของพฤษภาคมนี้เริ่มเขียนเข้ามานะแล้วก็จดหมายน้องเขียนเข้ามาห่างกันไม่ประมาณ 2-3 วันต่อฉบับประมาณนี้ครับเพราะนั้นจดหมายมันก็จะอยู่ในรอบของสัปดาห์2สัปดาห์ซึ่งมันก็จะค้างๆอยู่ประมาณ2สัปดาห์เนาะแล้วก็มาเปิดเจอผมก็ไปไล่ย้อนดูนะครับก็ขอบคุณมากเลยสำหรับคุณไมค์นะครับแล้วก็ยังมีอีกรายหนึ่งนะที่เขียนเข้ามาเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่สูงวัยนะครับที่เข้าไปในสถานหลังกำแพงเนาะก็โดยเฉพาะคนที่สูงวัยนี่ก็จะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าการอยู่อาศัยที่นั่นมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการความช่วยเหลือนะครับถ้าเราอยู่ที่หลังกำแพงเนาะก็แนะนำให้เราสามารถที่จะขอกับเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าให้ต้องการติดต่อสถานกงสุลนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเรือนจำนะหรือสถานกักกันนะเขาก็จะประสานมายังหน่วยงานของรัฐบาลไทยก็คือสถานกงสุลนั่นเองครับแล้วก็จะแจ้งว่ามีคนไทยคนนี้ชื่อนี้นะครับต้องการจะติดต่อกับทางสถานกงสุลเขาก็จะแจ้งชื่อนะฮะแล้วก็ให้เราโทรกลับไปนะแล้วเขาก็จะประสานทางที่อยู่ที่ดูแลคนไทยอยู่ที่นั่นนะครับว่าในเวลานี้นะครับจะมีสถานกงสุลใหญ่โทรมานะฮะเราชื่อคนนี้คนนี้นะครับให้เรามารอรับโทรศัพท์อันนี้แล้วก็สามารถที่จะแจ้งได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับที่อยู่หลังกำแพงนะฮะเราก็สามารถที่จะ1นะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานกักกันนะครับก็คือที่ผมแนะนำไปเนาะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเขียนจดหมายมาที่รายการสยามมงยิ้มนี่แหละครับก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เช่นกันแต่มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นการติดต่อทางจดหมายเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณไมค์นะฮะที่แจ้งเข้ามาทั้ง2ฉบับเลย2คนด้วยนะครับแล้วก็แจ้งรหัสมาด้วยนะครับว่าเขาต้องการให้เราช่วยซื้อพวกของใช้และแล้วก็ต้องการให้เรานี่เข้าไปเยี่ยมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายในฮ่องกงมาเล่าสู่กันฟังก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวในฮ่องกงนะครับซึ่งวันที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเทศกาลไหว้บะจ่างนะครับหรือบ้านเราก็จะเรียกว่าเทศกาลแข่งเรือมังกรนะมีใครได้ไปดูบ้างฮะช่วยพิมพ์เข้ามาในรายการนิดนึงนะครับว่าใครไปดูที่ไหนบ้างนะเพราะว่าฮ่องกงนี่เขามีการจัดอยู่หลายที่นะครับก็จะมีที่ซาทีนฮะแล้วก็ที่สแตนเลย์ฮะหลายๆที่นะหรือที่ซิมซาจูนี่น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับ27-28นี่เป็นรายการที่ระดับอินเตอร์เลยเนาะเขาก็จะมีการเปิดเป็นครั้งใหญ่เลยนะเป็นการเปิดแข่งขันฮะเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลการแข่งเรือมังกรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครที่พลาดนะวันที่19ที่ผ่านมานะก็ยังไปชมได้นะที่วิกตอเรียนะที่ซิมซาจุยนะในการแข่งขันเรือมังกรนะปกตินี้ทุกๆปีก็จะมีทีมไทยมาด้วยครับไม่ทราบว่าปีนี้เดี๋ยวผมไปเช็คข่าวเพียงว่ามีทีมไทยมาด้วยไหมอ้าวสวัสดีครับดร.มังกรเข้ามาแล้วคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วนะครับวันนี
1: ้ก็ทันอยู่ค
0: ่ะคุณครูประโมทพอดีระบบขัดข้องนิดนึงไม่มีเสียงก็เลยสวัสดีครับดร.มังกรดีเจมังกรของเรากลับเข้ามาทันรายการพอดีเลยครับผม
1: ค่ะก็ขอสวัสดีมายังมิ

0: ับแฟนรายการนะคะวันนี้ก็เข้ามาช้านิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นเหนือแล้วก็ขึ้นดอยขับรถเพิ่งถึงที่พักค่ะพี่อัดค่ะวันนี้พี่อัดมีรายการดีๆเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คุณครูประโมทก็เตรียมเรื่องราวดีๆไว้เยอะเลยวันนี้อาจจะขัดข้องหรือว่ามีปัญหาใดๆส่งซิกแนลมาหน่อยนะคุณครูประโมทเอามาเหมือนกัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ได้ยินไหมครับ
1: โอเคชัดแจ๋วเลยครับวันตะกี้พอดีเสียงหายไปอ้าว
2: ครับขอไปครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับคุณประโมทวันนี้เห็นดร.มอนบอกว่ามีเรื่องราวมากมายจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาให้ข้อมูลต่าง
2: ๆตอนนี้ออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับผมสามคน
0: ออนไลน์กันแล้วตอนนี
2: ้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับเราจะไปมุมไหนที่ไหนนะครับเราเจอคนไทยมากมายครับพี่อัดครับ
1: ครับผม
2: บางคนก็มาท่องเที่ยวนะครับบางคนก็มาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับแต่พี่อัดครับครูบางออนครับที่ปัญหาที่เจอมากมายตอนนี้คืออะไรครับก็คือคนไทยเรานะครับส่วนมากจะติดตม.
1: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้น
2: นะครับ
1: ก
2: ็บอกว่าอย่างที่บอกว่าติดห้องเย็นไม่ใช่ติดแค่10นาที20นาทีนะครับติดเป็น3ชั่วโมงบางคนติดเป็น5ชั่วโมงนะครับหน้าตาดีหน่อยก็ติดนานนิดนึงนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่านะครับพักคนไทยเรานะช่วงหลังๆเนี่ยก็คือพอจะมาเที่ยวนะครับก็บางคนเนี่ยก็มาทำงานนะครับบางคนก็หนีวีนะครับบางคนก็แบบทำให้เดือดร้อนกันว่างั้นเถอะเนาะพูดถึงกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็คือแบบเหมือนแบบนี้ใช่ไหมคุณครูประโมทก็คือจากข่าวเนี่ยก็มีการจับกลุ่มกวาดล้างหลายๆเรื่องถูกไหมไม่ว่าจะเรื่องของการค้าบริการหรือว่าในเรื่องของการทำงานผิดกฎหมายหรือว่าโอเวอร์สเตย์เลยทำให้ทางตม.เนี่ยเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจสาวสวยของคนไทยที่จะเข้ามาเที่ยวแล้วถูกไหมฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่คุณครูประโมทประเด็นเนี่ยพี่อัดที่คุณครูประโมทกำลังพูดประเด็นเนี่ยหมายถึงผลกระทบที่คนจะมาเที่ยวฮ่องกงใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ เลยต้องถูกตรวจยาวไปด้วยซึ่งคุณครูประโมทช่วงนี้เป็นตัวแทนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฮ่องกงเนี่ยรู้สึกว่าจะรับเคสเยอะมากทางโทรศัพท์
2: ครับใช่ครับทีนี้เคสล่าสุดนะครับก็คือมาท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือจะลากมาจากที่มาท่องเที่ยวนะครับก็พอหมดวีซ่านะครับก็ไม่กลับบ้านเนาะนะครับก็ไม่กลับบ้านทีนี้ปัญหาคืออะไรพอไม่กลับบ้านก็ต้องอยู่หลังระมัดระวังนะครับบางคนโชคร้ายก็คือไม่สบายนะครับไม่สบายบ้างไม่มียากินบ้างอะไรก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วครับ
0: เพราะว่าไม่กล้าจะไปโรงพยาบาลถูกไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เนื่องจากว่าตัวเองอยู่แบบผิดกฎ
1: ใช่
0: นะคะ
1: เกินวีซ่า
0: คุณประโมทได้รับเคสแบบไหนบ้างนะคะลองเล่าให้กันฟังเผื่อว่าท่านที่เข้ามาชมในรายการของเราจะมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าอาจจะได้รับฟังเคสแบบนี้บ้างคุณประโมทช่วยเล่าให้หน่อยค่ะ
2: นะครับก็คือเคสล่าสุดเนาะก็ติดต่อมานะครับบอกว่าไม่สบายนะครับเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็ไปหาหมอนี่ค่อนข้างแพงนะครับแค่ปรึกษานะครับ 2,000 เหรียญครับแค่ปรึกษา 2,000 เหรียญนะครับถ
0: ้
2: าไปตรวจแล้วเอายามากินด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า 7,000 เหรียญนะครับแล้วก็รู้สึกกลัวนะครับรู้สึกกังวลแล้วก็มาปรึกษาว่ามีหมอที่ถูกกว่านี้ไหมแล้วจะทำยังไงเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คือดูแลไม่ได้แล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่คนเดียวก็พูดคนเดียวนะเป็นซึมเศร้าแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตาย
1: oh. อ
2: ยากกระโดดตึกอะไรเงี้ย ก็มีแบบนี้นะครับก็ขอความช่วยเหลือมานะครับ
1: อันนี้คือ
2: หลายเคสนะครับ
1: คือหมอนี่เป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลครับเอกชนใช่ไหมคร
2: ับ หมอก็คือถ้าไปหาหมอนี่ก็คือจะเป็นหมอคลินิกนะครับหมอเฉพาะด้านนะครับพี่อัดเช่นถ้าเกิดหมอเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องหาหมอเฉพาะด้านนะครับทีนี้หมอเฉพาะด้านนี่แพงมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเพื่อนๆก็ช่วยไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็

0: เยอะแล้
1: คว ร
0: ก
1: ับ
0: ็บางครั้งบางคนเนี่ยสติสตังไม่ค่อยดีเนาะ
1: ครับ
0: ก็แบบไม่รู้จะไปทางไหนก็ขอความช่วยเหลือมานะครับ
2: ครั
0: ท
2: บ
0: ีนี้พอขอความช่วยเหลือมาจากเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ามอบตัวไหมนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเราคือไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราก็มี
1: ครับ
0: มือมีมือขามีสมองที่จะต้องทำงานถ้าขยันนะที่ไหนก็ได้เรามอบตัวดีไหมนะครับก็คือการมอบตัวเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าที่คิดนะเท่าที่เขาพูดกันนะเนาะก็หลายคนก็จะแอบกังวลนะครับหลายเคสที่จะแอบกังวลนะครับ
1: ครับ
0: ครับเขาเป็นเคสแบบนี้เยอะมากๆครับ
2: แล้วถ้าเขาไปมอบตัวเนี่ยนะคะคุณครูประโมทถ้าเขายินดีมอบตัวแล้วแนะนำเขายังไงหรือว่าพาไปเองเลยหรือยังไงคะ
0: ตอนแรกๆนะครับเราก็คิดหนักเนี่ยเอ๊ะเราจะพาไปเองหรืออะไรยังไงทีเนี้ย
2: อินเขาเรียกว่า
0: อพ
2: ม
0: เราเนี่ยเราใช่
2: อิน
0: คือเรามีอารมณ์สงสารใช่ไหมครู
2: ใช่
0: คน
2: ค่ะ
0: ไทย
2: ถูกต้องค่ะ
0: เรามีอารมณ์สงสารนะครับเฮ้ยเราจะไปส่งไหมเราจะนู่นจะนี่ไหมอะไรเงี้ยทีเนี้ยมานั่งคิดดีๆแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยนะครับเราทำงานอาสาสมัครอพมนะครับเราจะไม่ส่งเสริมให้คนทำผิดนะครับพี่อาครูนะครับแล้วก็ก็ได้คุยกับครูตู่นะครับแล้วก็ครูตู่ก็คุยกับกรมแรงงานคุยกับกงสุลนะครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีเคสมอบตัวเนี่ยนะครับเราแนะนำนะครับให้ไปมอบตัวที่กรมแรงงานนะครับแล้วก็กรมแรงงานก็จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับจะง่ายกว่าที่อาสาของเราเนี่ยไปเองนะครับครูตู่
2: ค่ะ
0: ครับครับ
2: ก็อย่างพี่อาจอยู่กรมแรงงานเนี่ยม
1: ี
2: กรณีแรงงานที่โอเวอร์สเตย์นะคะเขาต้องการมอบตัวเนี่ยทางสำนักงานแรงงานเนี่ยมีขั้นตอนยังไงครับพี่อาจคะ
1: ครับขั้นตอนก็ให้เจ้าตัวนะครับขึ้นมาที่สำนักงานโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องไปให้เพื่อนแนะนำหรือว่ามาคือเจ้าตัวมาด้วยตัวเองแล้วก็ถือเอกสารของตัวเองที่เป็นบัตรประชาชนนะแล้วก
2: ็
1: ถ้ามีบัตรฮ่องกงก็บัตรฮ่องกงด้วยแล้วก็พาสปอร์ตนะครับแล้วก็หน้าวีซ่าที่เราอยู่โอเวอร์สเตย์หรือถ้าใครมีสัญญาจ้างมีอะไรก็นำมาทั้งหมดนะที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวเรานะครับทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะรับเรื่องแล้วก็จะช่วยพาไปนะที่อย่างตม.ฮ่องกงนะครับว่าไปมอบตัวอะไรยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่เราช่วยกรอกข้อมูลนะฮะรวมถึงแปลภาษาถ้าเกิดว่ามีคำถามจากทางตม.นะครับแล้วก็จะได้รับการมอบตัวแล้วก็ยังให้ความช่วยเหลือในช่วงที่รอที่จะส่งกลับเนาะส่งกลับเมืองไทยช่วงนั้นเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งให้ศาลพิจารณาคดีความแล้วก็ตัดสิทธิ์นะว่าเราจะได้มีบทลงโทษหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องอยู่ในสถานที่กักกันกี่วันแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เคสของแต่ละคนถ้าบางคนอยู่โอเวอร์สเตย์นานก็จะเคสก็อาจจะนานนิดนึงนะแล้วก็ช่วงที่เราจะกลับเนี่ยเขาก็จะติดต่อมาว่าตั๋วเครื่องบินนะครับว่าเขามีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเปล่าเนาะถ้าเขาไม่มีนะทางรัฐบาลของฮ่องกงนี่เขาก็จะให้เราติดต่อญาติถ้าญาติช่วยซื้อได้ก็จะเร็วขึ้นถ้าเกิดรอให้ทางรัฐบาลฮ่องกงนี้ช่วยซื้อก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีคนที่จะซัพพอร์ตตั๋วเครื่องบินให้ก็จะได้กลับเร็วนะก็ไม่ต้องรอนานแล้วก็สัมภาระอะไรที่เราจะต้องให้ญาติพี่น้องหรือใครช่วยเก็บเนี่ยทางช่วงสุดท้ายเขาจะส่งไปที่ตม.ที่จุดที่ทินมูลเนาะเพื่อรอบินตรงนั้นน่ะก็สามารถที่จะนำสิ่งของไปส่งให้ก่อนบินได้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับ
2: ค่ะนี่ก็คือแรงงานอย่างเช่นผู้ช่วยแม่บ้านที่หนีวีซ่าแล้วก็อยู่จนโอเวอร์สเตย์เนาะคุณประโมทเนาะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะได้รับเคสจากคนที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ พอวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งคือเข้ามาโดยที่ตั้งใจเนาะคุณประโมทเนาะค่ะเชิญค่ะ
0: มีอยู่เคสหนึ่งนะครับเคสนี้เป็นเคสทดลองของพวกเราเนาะครูเนาะก็
2: ค
0: ือถ้าการมอบตัวเนี่ยเราส่งไปที่กรมแรงงานวิธีการจะมาเป็นแบบไหนนะครับเราก็รอฟังผลนะครับก็ได้รับความร่วมมือ ด้วยดีจากคนที่มอบตัวเขาบอกว่าอุ้ยพี่ประโมทขาหนูขอบคุณมากเลยค่ะเขาว่าอย่างเงี้ยนะดีใจแล้วว่าตอนแรกนะหนูก็คิดว่ามันจะยุ่งยากหนูก็กลัวมากเลยหนูนอนไม่หลับหนูกังวลแต่ทีนี้พอไปมอบตัวจริงๆแล้วโอ้โห

0: มแรงงานก็ดูแลอย่างดีไปถึงตม.นะโอ้โหเขาดูแลดีมากเลยหนูนี่ไม่กังวลเลยรู้แบบนี้มอบตัวตั้งนานแล้วเห็นไหมครับดีใจขอบคุณมากนะครับที่ช่วยชีวิตหนูเลยเห็นไหมคร
1: ับไม่ต้องคิดสั้นแล้วใช่ไหม
0: นะครับมาบอกพวกเรานำข่าวดีมาบอกพวกเราไม่โหดร้ายอย่างที่คิดครับครูตูครับ
2: ใช่ๆก็คือถ้าเราพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องมอบตัวให้เร็วนะคะถ้าเรายิ่งอยู่เวลามันก็นานขึ้นพอระยะเวลานานขึ้นเหตุผลในการที่เราจะให้พลาดกับทางเจ้าหน้าที่ของตม.เนี่ยที่เจิงกวนโอนะคะเขาเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงอยู่เขาจะถามว่าทำไมอยู่นานน่ะรู้ว่าหมดแล้วทำไมไม่รีบกลับอะไรเงี้ยค่ะยิ่งอยู่นานแล้วยิ่งจะหาเหตุผลมาลบล้างเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยากกระทำผิดกฎหมายสำหรับคนที่อยู่ในฮ่องกงอยู่แล้วทีนี้คนไทยที่บินมาแล้วตั้งใจนะคะล่าสุดเนี่ยที่เข้ามาพูดคุยกับครูเนี่ยนะคะก็คือเจอเขาเรียกว่าคนแนะนำนะคะเขาเรียกว่าคือเหมือนกับพามาน่ะเป็นกลุ่มเลยนะคะพามาเพื่อที่เหมือนจะพามาทำงานจริงๆแต่ว่าเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวพอไปทำงานแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนที่พามาเนี่ยไม่ใช่เอเย่นนะก็คือเป็นคนรู้จักที่พามาเนี่ยก็หายตัวไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะไปติดต่อใครอะไรยังไงนะคะก็เลยถูกทำงานอยู่อย่างนั้นน่ะโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาแล้วทำงานแล้วเนี่ยตัวเองทำงานผิดกฎหมายก็นึกว่ามาแล้วได้ทำงานเลยเหมือนเราข้ามจังหวัดไปทำงานจังหวัดนู้นจังหวัดนี้บ้านเราแต่นี่มันข้ามประเทศวีซ่ามันก็คนละอย่างก็อยากจะให้แบบรณรงค์ในเรื่องของการมาแบบบริสุทธิ์อ่ะนะคะอย่างเคสเนี้ยกรณีเนี้ยเราก็จะส่งให้เขาไปที่สถานกงสุลใหญ่เพราะว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นเคสแรงงานเนี่ยเราก็จะประสานไปยังสำนักงานแรงงานในเมืองฮ่องกง
1: ครับผม
2: ถ้าเราทำงานกันชัดเจนอย่างนี้นะครูประโมทเนาะมันจะได้ไม่ต้องหนักเพราะเห็นอาสาเราบางคนเนี่ยโอ้ยเหนื่อยกับการไปส่งคนนู้นส่งคนนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็มันก็จะไปเข้าอีหลอบว่าเราไปสนับสนุนรู้ว่าคนเนี้ยผิดกฎหมายแล้วเราไม่พาเขาไปมอบตัวตั้งแต่ต้นรอเวลานะคะคือมันสามารถที่จะแบบโยงมาว่าเราเนี่ยมีเอี่ยวนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะคะครูประโมทช่วงนี้ในเรื่องของชุมชนคนไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างในเก่าลงเสงนะคะ
0: ชุมชน
2: ผู้สูงวัยเป็นไงบ้างผู้สูงวัยเป็นไงบ้างช่วงนี
0: ้ครับตอนนี้ผู้สูงวัยนะก็คือมีข่าวดีนะครับคุณครูข่าวดีที่มีออนคลินิกมาเปิดนะครับผู้สูงวัยนะครับส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรครับ
1: กระดูก
0: กระดูกเจ็บแขนนะครับปวดฟันนะครับปวดหินปูนอุดฟันอะไรเงี้ยก็จะมีข่าวดีแต่ละวันเนี่ยนะครับรับโทรศัพท์ไม่เว้นแต่ละวันเลยครับ
1: เหมือนเป็นคลินิกเองหรือเปล่าเนี่ย
2: ทำยังกะว่าเลยนะคะทำยังกะว่าพวกเราเปิดคลินิกเองนะ
0: บางคนนะครับคุณบอกว่าสมาคมเปิดคลินิก
2: จริงจริงขนาดเจ๊ฮวงยังบอกเลยว่าอ๋อเดี๋ยวพี่พวกเธอเก่งนะเปิดคลินิกเองได้เลยนะเนี่ยรวมไทยว่างั้นเออ
0: แล้ววันนั้นนะครับก็คือไปฟังเขาที่ร้านนะครับร้านขายของร้านขายของชำนะครับได้ยินเขาพูดกันเนี่ยถ้าป่วยไม่สบายนะก็ไปออนคลินิกนี้มีเปอร์เซ็นต์ลดก็คือสมาคมอะไรไม่รู้เปิดเขาว่าอย่างเงี้ยนะผมก็เลยอ๋อไม่ใช่ของสมาคมครับเป็นของออนคลินิกนะครับก็คือคนไทยก็ถ้าเข้าไปหาหมอจะได้ส่วนลด 30% เอาพาสปอร์ตไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันครับก็หลายคนก็ไปหาหมอนะครับก็ไปลองเครื่องนะครับไปลองเครื่องรักษากระดูกนะครับรักษาหลังอะไรเงี้ยนะครับก็ดีนะเป็นอะไรที่ดีสำหรับชุมชนคนสูงอายุในฮ่องกงครับครูครับ
2: ก็เขาถามว่าเอ๊ะอยากจะรู้ว่าจริงๆออนคลินิกเนี่ยเขาเปิดให้กับคนชาติอื่นหรือเปล่าคือตรงเนี้ยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าออนคลินิกเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่ม NGO นี่แหละกลุ่มช่วยเหลือประชาชนคนฮ่องกงนี่แหละนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือของเขาเนี่ยเป็นทีมคณะแพทย์ที่เขาเรียกว่าโหเห่าสร้างอะนะคะก็คือแบบกลุ่มที่ทำ

0: โรงพยาบาลหลวงอยู่แล้วแต่ว่ามีอุดมการณ์นะคะพอไปเห็นคนที่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้ากว่าจะได้
1: ครับก็ก็เลยเราก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเนาะที่ได้มีโอกาสมาหาหมอที่อยู่ใกล้ๆย่านเก๋าหลงเซ็งนะครับแล้วก็
0: จ
1: ยัง
0: ากเห็นไหมค่ะผู้บริจาคทีเนี้ยเขาก็ให้สิทธิ์เหมือนกับของคนกับรัฐบาลฮ่องกงอย่างเช่นคนสูงอายุ65ขึ้นไปฟรีในเรื่องของฟันทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะฮ่องกงให้อะไรเขาก็ให้อย่างนั้นแต่ว่าเ
1: ค
0: ข
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้รักษาชาติอื่นนะบังเอิญนะคะประเทศไทยนี่มีอานิสงส์เนาะผู้ประมดเนาะ
2: โช
0: ค
2: ดี
0: ไทย
2: ม
0: เน
2: า
0: ี่
2: กๆเลยครับ
0: คนไทยเนี่ยนะคะก็ถูกคอหรือว่าแบบรู้จักกันส่วนตัวกับดร.ลีนะคะกับผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งคลินิกขึ้นมาก็เลยขอร้องในเรื่องของการรักษาคนไทยด้วยโดยที่การรักษาเนี่ยให้มีสิทธิ์เท่ากับคนฮ่องกงทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกกว่าโรงพยาบาลหลวง30%
1: โอ้โห
0: ร้อย
2: สุ
0: หนึ่ง
2: ด
0: จ่าย
2: จ
0: 70แต่ถ้าโรงพยาบาลหลวงเดี๋ยวนี้400 กว่าเหรียญละนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ะ400 กว่าเหรียญเราก็ลดไปซะเท่าไหร่นะตั้ง100 กว่าเหรียญละใช่ไหมคะสุดยอดและสําคัญคืออย่างนี้เราไม่ต้องรอนานผู้ประโมทเหมือนเราไปอะเนาะผู้ประโมทเนาะไปใช้บริการมาบ่อยละนะคะก็อยากจะ
2: หมอล้อหลอกนี่ดีนะครับ
1: เดี๋ยวขอนิดนึงนะครับที่ผมเห็นใน Facebook เนาะก็เห็นดีเจบางออนของนี่ก็ไปใช้บริการด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับที่ไปขอรับจากการ
0: บริออนคลินิกเนี่ยเขาก็เหมือนคลินิกทั่วไปนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกว่าอายุรกรรมเนี่ยมีหมดเป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดฉีดยงฉีดยาเหมือนกันหมดแต่เราได้ลด 30% นะคะไม่ต้องรอนานเหมือนคลินิกทั่วไปแล้วก็มีทั้งฟันมีทั้งคือมีทุกอย่างแต่ว่าที่เก๋าหลงเซ็งค่ะคุณหมอเนี่ยจะเชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูกคือดร.ลีเนี่ยนะคะท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกจนอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยท่านนํามาตั้งที่เก๋าหลงเซ็งเกี่ยวกับกระดูกส่วนอุปกรณ์ฟันอะไรที่ลึกทุกอย่างเอาไปที่ไดมอนด์ฮิลล์นะคะแล้วก็มีอีกที่แหลมทินเพราะนั้นที่กระดูกเนี่ยถ้าใครคิดว่าตัวเองเจ็บหัวเข่าเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างพี่วารุณีเห็นว่าเจ็บหัวเข่าก็ไปมาแล้วนะคะอย่างพี่หมอออนไปเนี่ยเขาก็มีการตรวจโอ้น้องประโมทนั่งเฝ้าเลยนะคะแบบคุณหมอตรวจจนแบบคือแบบดีอะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณหมอเขาจะถามเราว่าเราอยากจะปรับกระดูกไหมก็คือพี่มอนอ่ะบุคลิกพี่มอนนั่งหลังโกงใช่ป่ะแล้วพี่มอนหายใจไม่ออกไงคุณประโมทหายใจเนี่ยถ้านั่งตรงเนี่ยมีความรู้สึกว่าหายใจขัดละมันมาติดอยู่หลังเพราะว่าเราโก่งมานานอ่ะคือหลังเราโค้งงอมานานพอดัดขึ้นมาเนี่ยแต่พอหลังจากวันนั้นน่ะคุณประโมทที่ไปส่งครูนะคะเขาก็ค่อยๆดึงนะพี่อาจเครื่องเขาอ่ะเขาจะตั้งของเขาเองอัตโนมัติแล้วเป็นเครื่องแรกแล้วก็เครื่องเดียวในปัจจุบันนี้นะคะที่ทันสมัยที่สุดในฮ่องกงเป็นเครื่องแรกด้วยนะคะก็ดีมากๆเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆไล่อ่ะนะคะก็ค่อยๆยืดเพราะว่าไขข้อกระดูกเราเนี่ยมันไปเขาเรียกไปซักหรือมันไปอุดอยู่ตรงนั้นอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีหินปูนหินอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็แขนที่มองออนเนี่ยนี้ยกได้ละอันนี้เราไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าอุปกรณ์เขาดีอ่ะนะคะแขนเขินพวกเนี้ยยกได้จากที่ไปข้างหลังไม่ค่อยได้นะตอนนี้ยกได้แล้วก็พี่เมย์ก็ไปมานะพี่เมย์เนี่ยนวดเป็นหมอนวดใช่ไหมนวดจนตัวเองไม่ไหวอ่ะนะคะก็ไปดัดมาทีนี้การคุณหมอบอกว่าอย่างกรณีหูอ่ะนะคะคนที่คิดว่าหูหนวกน่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้หนวกก็ได้เพราะว่าต้องไปตรวจเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีเศษหรือว่าหินปูนอะไรที่มันอยู่ในนั้นนานมากอ่ะมันอาจจะหลุดหรืออะไรเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นมันอาจจะช่วยได้ในเรื่องของการยืดเส้นยืดอะไรคือสรุปแล้วก็คือว่าถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยแหละคุณประโมทแล้วก็เห็นว่าเขากำลังพิจารณาเปิดวันอาทิตย์เนาะคุณประโมทเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ดีครับเพราะว่าคนไทยส่วนมากก็หยุดวันอาทิตย์กันเนาะแม่บ้านอะไร
0: ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเป็นอะไรนะคะได้รับ 30% หมดขอให้มีบัตร ID card นะคะและตอนนี้ก็คือเห็นครู ประโมทไปสมัครมาแล้วนี่เขากำลังจะจ้างสตาฟคนไทยสำหรับ
1: ครูประโมท
0: แอดมินสำหรับเป็นรีเซพชันเพราะว่าเพราะคนไทยเยอะ
1: ครับ
0: เห็นว่าครูประโมทไปสมัครแล้วนี่
1: อ๋อยินดีด้วยครับครูปาโมท
2: รับรองว่าจะผมไปอยู่ที่นั่นนะครับคนมาบริการเยอะแน่นอน
1: ย้ายจากคลังเซ็นมาอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหม
0: เล็กน้อยค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เล็กๆน้อยน้อยเนาะเดี๋ยวเราทักทายกับคนแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านหน่อยเนาะพี่วารุณีฟังอยู่ประจำอยู่แล้วนะวันนี้น้องแป้งดาริกาเข้ามาเนี่ยนะคะโอเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะเห็นหายไปนานกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หายแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวใครอีกเนาะ
1: คุณ
0: แมวนะคะคุณแมวก็เข้ามาทักทายนะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณวันวันนะครับแม่เลี้ยงวันวันวันนะยกโป้งมาให้เลยคนนี
0: ้ไปบอกว่าแม่เลี้ยงพี่เลี้ยง
1: พี่เลี้ยงใช่ไหม
0: โอ้ยขาดโลกอ่ะ
1: แม่เลี้ยงนี่คือแม่เลี้ยงชนัยผิดคนไปหน่อย
0: โอ้ย
1: พี่เลี้ยงวันวันครับ
0: ใช่พี่เลี้ยงวันวันนะคะคนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มี2สถานีด้วยสยามเมืองยิ้มกับสถานีซิดอินทีสนะคะในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: คุณออนอุมานะคะบอกว่าขอเพลงทางนี้ได้ไหมได้ค่ะแล้วเราจะจัดให้เนาะพี่อัดเนาะพี่อัดคะเราฟังเพลงขั้นสักเพลงหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้ก็เพลงที่แนะนำเข้ามาครับจากคุณแมวซึมสไตล์เล่นะครับชื่อเพลงคนหน้าฮักสิอกหักได้จังใดนะครับโอ้โหเป็นเพลงของคุณหมายไทยครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ
0: พี่วานบอกตีตายเลยตีพี่อัดเลยนะคะ
1: โอเคแม่เลี้ยงไม่ใช่เนาะครับผม

0: เพราะว่าเราไม่เคยได้ฟังเพลงนี้เลยต้องขอบคุณมากเลยพี่อัดนะ
1: ค
0: คร
1: ับ
0: ะ
1: ผมเพราะมาก
0: เอ
1: เพลงนี้
0: อ
1: ครับ
0: นะคะค่ะก็น้องวัฒนาไหมนะคะก็ถามมาว่าคลินิกมีตรวจโรคอย่างอื่นไหมมีหมดเลยนะคะมีฉีดวัคซีนป้องกันหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ถูกด้วยมีตรวจเลือดนะคะด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะเราพี่บอกออนไปดูมาแล้วแล้วก็จะไปตรวจมาคุณครูประโมทก็ยังตรวจลำไส้เลยมั้งนะคะตรวจเยอะมากค่ะแล้วยังไงแต่ดีที่สุดถ้าเราไม่ไปหาหมอถือเป็นดีที่สุดเนาะครูประโมทเนาะไม่ใช่ว่ามีหมอแ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ้ว
1: ่
0: ก็จะเป็นนู่นเป็นนี่ไปหาเนี่ยอุ้ยตายน
1: อ
0: ะ
1: ย
0: ค
1: าก
0: ะ
1: ไปลองอุ
0: เพ
1: ป
0: ราะว
1: ก
0: ่าร
1: ณ
0: เข
1: ์
0: า ไปลองอุปกรณ์จริงๆเขาก็ไม่ได้รักษาฟรีนะน้องแป้งถามมาว่าแล้วจัดกระดูกเนี่ยนะคะจริงๆกระดูกเนี่ยอุปกรณ์ฟรีแต่ว่าเป็นค่าคอนซัลท์หมอก็คือเป็นค่าวิชาชีพน่าจะอยู่ที่490 บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็จะนัดมากายเหมือนกับมาจัดของเราอีกทีหนึ่งนะคะอันนั้นฟรีเนาะครูประโมทเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: แล้วก็ยังมีนะคะหลายๆท่านเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยคุณจูนนะคะคุณจูนนี่เข้ามาเป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่านะคะไม่ค่อยได้
2: ใช
0: เจ
2: ่
0: อเล
2: ใช
0: ย
2: ่
0: นะคะใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็น้องแม
2: ใหม่
0: ว
2: ครับ
0: บอกว่าขอบคุณข่าวสารแล้วก็เพลงเพราะเอ๊ะครูประโมทข่าววันหลังครูประโมทช่วยสัมภาษณ์น้องแมวหน่อยนะครูแมวนะเราจะได้มานำออกรายการเนาะนะคะดังดังเบาเบาคุณน้องค่ะ
1: เสียงขาดขาด
0: อ๋อ
1: ไม
0: เส
1: ่
0: ีย
1: ห
0: ง
1: าย
0: ขาดขาดค
1: ค
0: ่ะ
1: รับ
0: โอเคคุณครูประโมทค่ะพี่อัดขามีอีกเรื่องหนึ่งที่ครูประโมทเนี่ยก็อยากจะนำมาแจ้งให้พวกเราฟังว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆในเรื่องของประกันอ่ะคุณครูประโมทค่ะ
2: มีหลายคนนะครับที่ถามเข้ามานะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอ่อนๆเนาะทีเนี้ยพูดถึงประกันนักท่องเที่ยวว่าสำคัญไหมนะครับต้องบอกเลยว่านะครับตอนนี้ประกันท่องเที่ยวสำคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดใครสุขภาพไม่ดีนะครับเป็นโรคหัวใจเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยนะครับต้องซื้อไปเลยนะครับมาเที่ยวฮ่องกงเพราะว่าเวลาอากาศหนาวอากาศแปรปรวนเนี่ยท่านจะพบปัญหาที่ไม่สบายนะครับแต่สำหรับท่านที่ถือว่าสุขภาพดีนะครับก็ต้องระมัดระวังก็ต้องซื้อไว้เช่นกันนะครับครับทีนี้มีอยู่เคสหนึ่งครับครูตู่ครับก็คือเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเป็นญาติของพี่แอนเนาะมา3 คนมาเที่ยวฮ่องกงนะครับก็มา7 วันก็ไม่ได้ซื้อประกันนะครับทีนี้เกิดอาการหายใจไม่ออกนะครับก็คือเป็นภูมิแพ้นะครับยังไงก็ต้องเรียก999รถขาวนะครับเขาบอกว่าทันทีที่รถขาวมาที่เป็นนักท่องเที่ยวนะ
0: เจอไปทั้งหม
2: เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนนะ2,000อะไรเงี้ยก็คือก็ยังไม่มีแล้วก็บอกว่าไปส่งโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวจัดการเองนะพอดีพีเอ็นเขาอยู่ที่นี่เนาะทีเนี้ยไปอยู่รู้สึกจะ2 คืน 2 คืนกัน1 วันนะครับเสียค่าโรงพยาบาลไป55,000 เหรียญครับ
0: สองคืนเนี่ยนะ
2: แบบ2 คืนนะครับเขาบอกว่าคืนหนึ่งเนี่ยตก7,400เลยนะครับคุณครูค่ารักษา
1: Oh.
2: นะครับแล้วจะมีค่าเอ็กซเรย์ค่าตรวจเลือดค่านิดๆหน่อยๆนะครับค่าเตียงค่าอะไรเงี้ยรวม5,500ตกใจนะครับอย่างไรเสียก็ต้องเสียเนาะก็พีเอ็นก็สำรองจ่ายไปก่อนนะครับ55,000เนี่ยไม่ใช่น้อยแต่ถ้าเกิดเรามีประกันนะครับประกัน
0: เรียกประก
2: ส
0: ั
2: ข
0: น
2: ภ
0: การ
2: า
0: เดินทาง
2: ประกันการเดินทางนะครับก็จะสามารถเบิกได้ใช่ไหมครับครู
0: ใช่ก็คือประกันอย่างครูประโมทพูดถึงเนี่ยก็คือประกันสุขภาพเราที่เมืองไทยมันอาจจะครอบเวอร์เวลาเราไปเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคะอันนี้คือประกันที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องสำรองจ่ายแล้วเราค่อยไปเบิกณประเทศต้นทางอย่างเช่นสมมุติว่าครูมีประกัน FFF อย่างเงี้ยที่เมืองไทยแล้วครูมาป่วยที่ฮ่องกงแล้วครูก็เบิกได้แต่ว่าเราต้องจ่ายเงินไปก่อนอันนี้คนมีประกันแต่ถ้าคนไม่มีประกันนะคะอย่างเหมือนว่าครูเนาะก็พลาดพลาดไปนะพี่ดารามาทุกปีมาช่วยงานสงกรานต์ใช่ไหมครูก็เห็นว่ามา3 วัน 4 วันครูก็ไม่เคยซื้อประกันให้เขาเลยนะเออก็โชคดีนะถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ครูก็แย่กันนะต้องออกเงินให้เขาหมดทีเนี้ย
2: ถ้าเกิดมา6-7 วันเนี่ยแพงไหมครูประมาณ1,000 กว่าบาทใช่ไหม
0: อ๋ออันนี้ประกันเขาเรียกประกันการเดินทางอันนี้หมายถึงจริงๆอ่ะ

0: บริษัทประกันหรือว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีประกันการเดินทางหลายๆท่านก็คงทราบว่าถ้าเราซื้ออย่างพี่อาจซื้อเนี่ย
1: ครับ
0: ครั้งหนึ่ง
1: ที่ผม
0: เ
1: คย
0: หนึ่งก็200กว่าเหรียญ
1: ประมาณ200ถ้าเราเอาแบบดีหน่อยก็จะประมาณ400อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็คุ้มนะคุ้มกับความเสี่ยงของเราอย่างเราไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยผมก็จะซื้อเผื่อไว้เนาะอย่างสมมติเราไปเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศที่ไปท่องเที่ยวเงี้ยเราก็ยังน้อยมีประกันกลับมาเบิกได้เบิกคืนได้ครับแล้วก็ทำให้เรามั่นใจในการท่องเที่ยวไม่ต้องไปกังวลโน่นนี่นั่นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเงินจ่ายไหมอะไรซึ่งเราไม่รู้สถานการณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็เพื่อความมั่นใจของเราเราควรจะซื้อ
0: ก็อย่างครูประโมทบอกเนี่ยพี่อาจ2คืนกว่า 50,000 กว่าเหรียญเนี่ยนะคะที่ให้ก็200,000กว่าบาทแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่คุ้มเนาะทีเนี้ยครูก็พึ่งเนี่ยค่ะประกันการเดินทางคือครูมีประกันสุขภาพที่เมืองไทยแต่นี่มันคือที่เมืองไทยแต่ว่าเวลาต้องแอดมิดไงประกันสุขภาพอะเราซื้อแบบต้องแอดมิดโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่แอดมิดเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปคลินิกไปอะไรเนี่ยค่ะ500 600 พันหนึ่งเราต้องจ่ายเองหมดเลยเพราะว่าไม่สามารถเคลมประกันสุขภาพได้เพราะเราไม่ได้แอดมิดทีนี้ครูประโมทครูเนี่ยต้นทางครูคือฮ่องกงเมืองไทยนะทุกวันเนี้ย
1: ครับ
0: ชีวิตครูเนี่ยคือฮ่องกงเมืองไทยครูก็เลยซื้อประกันนะคะซื้อประกันการเดินทางจากฮ่องกงมาเมืองไทยเพราะว่าซื้อเนี่ยมันจะได้3เดือนหมดอายุ
1: ครับ
0: เนี่ยล่าสุดอาทิตย์ก่อนที่กูจะบินมาเนี่ยครูแพ้โอ้โหหน้าตาครูนี่เต็มไปหมดแพ้ผื่นคันหมดครูก็ไปหาหมอนี่ไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนนะกรุงเทพพัทยานะครูไปหาหมอหมดไป 2,000 กว่าบาทครูน่ะรีบโทรหาอาจีสร้างเลยอาจีสร้างฉันไปหาหมอฉันไม่ได้แอดมินเขาบอกมึงกันยิวละเลยเหรอจังตานฟานเหลวป้องเลยเคลมตะกะละปรากฏว่าเราเคลมได้เพราะว่ามันเป็นประกันการเดินทางพี่อัดนะคะ
2: คุ
0: ้มสุดๆ ครูก็เลยเบิกได้ 2,000 กว่าบาทเบิกได้ก็เป็นเงินเขาก็เปลี่ยนเรียกคอนเวิร์ตเป็นเงินฮ่องกงก็600กว่าเหรียญ นะคะทีเนี้ยก็ยังมีอีกว่าสมมุติว่าครูกลับฮ่องกงมาแล้วเนี่ยอาการที่ครูเนี่ยไปหาหมอมาเนี่ยมันยังไม่หายพอไม่หายปุ๊บพอมาฮ่องกงก็ไปหาหมออีกสามารถที่จะเบิกได้อีกก็คือเขาจะมีระยะเวลาเหมือนกับ follow up ติดตามอะฟกฉันอะไรพวกนี้ได้อีก
1: ครับ
0: คือมันคุ้มอะนะคะและทีนี้เนี่ยด้วยความที่ครูเดินทางบ่อยเนาะก็เลยใช้วิธีซื้อรายปีปีละ 1,200 เหรียญเนาะที่ครูประโมทช่วยออกเงินไปก่อน 1,200 เหรียญ
2: คุ
0: ้มมากเลย1ปีอะนะคะเท่ากับครูเดินทางบ่อยเนี่ยทีนี้ก็เลยคิดว่าแอดมิดน่ะไม่มีปัญหาเพราะแอดมิดเนี่ยยังไงเราก็เบิกได้อาจจะเบิกได้ไม่เต็มแต่ถ้าไม่แอดมิดอ่ะเพราะว่าโรงพยาบาลน่ะนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะไม่ใช่ว่าไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะให้เรานอนซะที่ไหนอ่ะบางทีอ่ะเขานิดๆหน่อยๆเขาก็ให้เรากลับบ้านแต่เราก็เบิกไม่ได้ละก็เลยแนะนำที่ครูประโมทแนะนำเนี่ยดีที่สุดท่านที่เดินทางนะคะอย่างน้องแป้งเนี่ยเดินทางเมืองไทยบ่อยเหลือเกินนะคะอย่าลืมซื้อนะคะ
1: อ
0: ย่าล
1: ืมซื้อไปเลยกัน
0: แล้วพี่แล้วหลายๆคนนะก็บอกตรงๆว่าหลายๆคนเนี่ยออกฮ่องกงเป็นว่าเล่นเหมือนกันโดยที่เราเนี่ยไม่ได้คิดอย่างเช่นออกไปมาเก๊านะครูประโมทแล้วก็ออกไปเมืองจีนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราไปเป็นอะไรเนี่ยเราบางทีเราก็อย่าไปคิดนะว่าเราจะกลับมาฮ่องกงได้บางทีเนี่ยเราอาจจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยซ้ำประเทศที่เราออกไปเนี่ยว่าถ้าคิดว่าจะออกฮ่องกงปุ๊บเนี่ยนะคะพวกเราที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยเราต้องซื้อประกันน่ะถ้าเราไประยะเวลาสั้นเนี่ยมันก็ถูกใช่ไหมพี่อัด
1: ครับ
0: ที่เรา
1: จะไปสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ร้อยสองร้อยก็ซื้อได้แล้วครับไม่แพงนะครับแล้วก็ทำให้เราเดินทางไม่ต้องไปเสี่ยงมากๆเนาะอย่างเคสที่คุณประโมทบอกนี่สองวันปาเข้าไป 50,000 กว่าหรือ 70,000 เงี้ยเนาะโอ้ถ้ามันเดินทาง
0: ก็จะมีผล
1: ครับ
0: แค่ประเทศไทยเพราะว่าครูมาประเทศไทยเพราะนั้นมันเราก็ต้องรู้ทันประกันด้วยแต่ถามว่าถ้าเราใช้เป็นซื้อเป็นเราหมดกังวล ซึ่งครูอยู่เมืองไทยเนี่ยครูก็กังวลนะเพราะว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้บอกใครนะก็ไปคลินิกเจอละคลินิกก็ไม่ใช่ถูกๆนะ700 กว่าบาทเราอยากคิดว่าเป็นเงินบาทแต่พอไปอยู่เมืองไทยแล้ว700 กว่าบาทนี่ถือว่าแพงนะคะ
1: ครับ
2: ใช่
0: เจ็ดร้อยกว่าบาทก็ไม่รู้จะไปเบิกไหนเพราะเราไม่ได้แอดมิดก็เลยคิดออกก็เลยคุยกับอาจี้สร้างเนาะอันนี้เราไม่ได้โฆษณาอาจี้สร้างนะเพราะอาจี้สร้างนะแค่ทำประกันอยู่แค่หารือเขาเขาก็บอกว่าเออ700 กว่าบาทเนี่ยถ้าเราไปบ่อยๆมันก็นี่เหมือนกันก็เลยซื้อพอซื้อเสร็จปวดหัวตัวร้อนไอหน่อยนึงไปหาหมอละอี้ได้ใบเสร็จส่งให้อาจี้สร้างก็ไม่ได้ส่งตัวไม่ได้ส่งตัวจริงนะถ่ายร
1: าย
0: ู
1: ร
0: ป
1: ูป
0: ส่งแชะ
1: อ๋
0: แช
1: อ
0: ะแชะเออแป๊บเดียว
1: ค
0: ค
1: รั
0: ื
1: บ
0: อเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อาจี้สร้างแต่เราจะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ควรที่จะต้องมีประกันเอาไว้เหมือนน้องประโมทบอกอะโดยเฉพาะคนมาฮ่องกงเพราะค่ารักษามันแพงมาก
1: ครับ
0: อืม
2: ครับ
1: นี่เป็นข้อมูลที่
0: ด
1: ี
0: มาก
1: ม
0: าก
2: อันนั้นใครจะมาที่ฮ่องกงซื้อประกันด้วยนะครับทุกท่าน
0: ค่ะแต่น้องแมวบอกว่าส่วนใหญ่ซื้อตั๋วเครื่องบินเขาจะถามเรารวมค่าประกันดีมากๆค่ะอ่ะนี้ก็ควรซื้อนะคะน้องวัฒนาไม้บอกว่าดีครับประกันเดินทางอย่าลืมนะไปหาหมอที่เมืองจีนบ่อยๆเนี่ยน้องวัฒนาไม้จ๋าอย่าลืมนะคะประกันนะคะน้องเกิดจับพัดจับถูวิ่งชนคนในตู้รถไฟโบกี้รถไฟที่ซ้ำจันน่ะระวังนะน้องเลยอุ้ยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะพี่อาจมีอะไรอีกไหม
1: ครับช่วงนี้ก็คงจะมีประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับสักสามประกาศเนาะมาแจ้งให้กับแฟนๆในการได้รับทราบนะครับประกาศแรกก็เป็นเรื่องของโควิดนะครับซึ่งมันก็ยังมีระบาดอยู่ต่อเนื่องนะฮะยังไม่หายขาดสำหรับใครนะที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่ามีความผิดปกติหรือมีอายุเยอะนะครับมีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็สามารถที่จะไปฉีดเข็มกระตุ้นได้นะครับก็ฉีดฟรีได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปนะครับแล้วก็อีกประกาศนึงครับเป็นประกาศในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งทางปากช่องคลอดเนาะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางเกี่ยวกับการคลอดบุตรอะไรเงี้ยฮะก็จะทำให้มีความเสี่ยงสูงแล้วว่าคนที่มีอายุ25 ปีขึ้นไปถึง75 ปีเนี่ยก็ควรไปตรวจนะครับอย่าชะล่าใจเนาะเราก็จะได้รีบรักษาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็อีกประกาศนึงนะครับเป็นประกาศในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วมะเร็งทวารหนักนะครับอันนี้ก็จะพบบ่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใส่อยู่ในฮ่องกงที่มีอายุสูงขึ้นนะฮะก็คือคนสูงวัยในช่วงของ50 ปีถึง75 ปีเนี่ยฮะช่วงนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงนะครับก็สามารถไปตรวจสแกนคัดกรองได้นะครับโดยที่เรานี่ก็สามารถตรวจฟรีได้เช่นกันครับจากของโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วไปเช่นกันครับผมถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางรายการสยามเมืองยิ้มของเราได้โดยตรงเลยครับหรือจะส่งข้อความมาในFacebook ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ส่งข้อมูลให้นะครับ
0: ค่ะก็ค่ะก็ขอบคุณพี่อัดเนาะก็ขอเพิ่มเติมในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งนะคะคุณประโมทคะอย่างศูนย์ Dreams Center เนี่ยนะคะอยู่เก่าลุงเสงบนห้างชั้น5เนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทั้งลำไส้แล้วก็ทั้งปากมดลูกนะคะโดยที่ให้โควต้าคนไทยถึง50 คนก็พยายามไปตรวจนะคะที่ศูนย์ NGO ต่างๆคือเขาก็คือเชิญหมอมาจากโรงพยาบาลหลวงนั่นแหละไม่ต้องไปรอที่นู่นนะคะยังไงก็ขอเชิญเนาะซึ่งงานนี้เป็นแม่บ้านก็สามารถที่จะเข้ามารับความรู้แล้วก็คัดกรองได้นะคะคุณครูประโมทมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้คุณครูประโมทชุมชนเราชุมชนคนไทยเราก็จะมีการเปิดสอนภาษากวางตุ้งเนาะครูประโมทเนาะไม่ได้ยินเลย
1: เสียงหายไปเปิดไมค์หรือยังครับ
0: ครูประโมทหายอีกแล้ว
2: นะครับถามว่าภาษานะครับสำคัญต่อชุมชนคนไทยของเราไหมก็ยังบอกว่าสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยนะพูดกับหน้ากับหลังอยู่ยังไงก็ต้องไปเรียนครับพรุ่งนี้ครับเจอกัน10 โมงถึงเที่ยงพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังช่วงบ่ายนะคะคุณวัฒนาไหมช่วงบ่ายฝากประกาศ